สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเงินเยนของญี่ปุ่นซื้อขายในตลาดโตเกียวในวันอังคารที่30มิถุนายนที่ระดับ162เยนต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ40ปีเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์เคยซื้อขายในระดับดังกล่าวครั้งหลังสุดเมื่อเดือนธันวาคม2529เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อความขัดแย้งในอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นขณะที่การจ้างงานในสหรัฐกำลังฟื้นตัวในทางกลับกันทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีความชัดเจนทำให้เกิดมุมมองว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐไม่น่าจะลดลงในเร็วๆนี้ที่ตลาดหุ้นโตเกียวดัชนีนิเคอิปิดการซื้อขายที่7062เยนเพิ่มขึ้น594เยนจากราคาปิดเมื่อวันจันทร์ที่29แหล่งข่าวในตลาดระบุว่าเงินเยนอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการแต่แทบไม่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นโดยมีแรงกว้านซื้อหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำแต่ช่วงบวกของดัชนีลดลงในการซื้อขายช่วงบ่ายเนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากต้องการเห็นรายงานการจ้างงานของสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้5วันผ่านไปหลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในเวเนซุเอลายอดผู้เสียชีวิตเกิน 1,700 คนแล้วและอาจเพิ่มขึ้นอีกสหประชาชาติระบุว่าผู้รอดชีวิตจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7ในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่24มิถุนายนนายฮอร์เฮโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่29ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,719 คนแล้วสหประชาชาติระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 2,200 คนจาก27ประเทศถูกส่งไปยังเวเนซุเอลาและกำลังให้ความช่วยเหลือทางการท้องถิ่นในการค้นหาคนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มท่ามกลางแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องผู้แทนสหประชาชาติในเวเนซุเอลากล่าวเมื่อวันจันทร์ที่29ว่ามีอาคารอย่างน้อย 2,500 หลังได้รับผลกระทบส่วนใหญ่พังถล่มลงมาทั้งหมดนอกจากนี้ยังกล่าวว่าเรากำลังจัดหาถุงบรรจุศพจำนวน 10,000 ใบซึ่งเป็นเรื่องที่ได้ตกลงกับทางการแล้วกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่าประชาชนประมาณ 1,800,000 คนรวมถึงเด็ก 680,000 คนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมญี่ปุ่นตกรอบฟุตบอลโลกชายหลังพ่ายบราซิล2ประตูต่อ1ญี่ปุ่นทีมอันดับ18ของโลกพบกับบราซิลทีมอันดับ6ที่สนามฮิลสตันสเตเดียมเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นบราซิลครองบอลได้มากกว่าและเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องแต่ซูซูกิไซออนผู้รักษาประตูของญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนาทีที่29ซาโนะไคชูตัดบอลได้ก่อนจะพาบอลขึ้นไปข้างหน้าและยิงด้วยเท้าขวาจากนอกกรอบเขตโทษทำให้ญี่ปุ่นขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0บราซิลซึ่งตามหลังอยู่1ประตูต่อ0ในครึ่งแรกเพิ่มแรงกดดันด้วยการเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษตั้งแต่ช่วงแรกของครึ่งหลังก่อนจะตีเสมอในนาทีที่56หลังคาเซมิโร่หม่งลูกจากฝั่งซ้ายเข้าประตูทานากะอาโอเสียกลางครองบอลเปิดโอกาสให้กาเบรียลมาติเนลี่ยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บความพยายามครั้งที่5ของญี่ปุ่นในการ

คว้าชัยชนะในรอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกจึงล้มเหลวอีกครั้งนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังวางแผนตรวจสอบการลงทุนจากต่างประเทศอย่างละเอียดยิ่งขึ้นพร้อมเรียกร้องให้มีการประสานงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่างๆมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเมื่อวันจันทร์ที่19มิถุนายนผู้นำญี่ปุ่นกล่าวถึงประเด็นข้างต้นในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการการลงทุนต่างประเทศที่ตั้งขึ้นใหม่หน่วยงานนี้จัดตั้งขึ้นหลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมเธอกล่าวว่าเราต้องการปรับปรุงศักยภาพในการตรวจสอบของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปลูกฝังความเข้าใจที่ชัดเจนว่าไม่ควรมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกระทรวงการคลังและสำนักเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติจะเป็นประธานร่วมของคณะกรรมการและจัดการประชุมเป็นประจำหน้าที่หลักของคณะกรรมการคือการพิจารณาข้อเสนอจากรัฐบาลและนักลงทุนที่จะนำไปสู่การเข้าถือหุ้นบริษัทญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเฉพาะด้านต่างๆประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียเห็นพ้องกับข้อเสนอประนีประนอมเกี่ยวกับยูเครนที่สหรัฐเสนอในการประชุมสุดยอดเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วสถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียออกอากาศบทสัมภาษณ์ของนายปูตินเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนระหว่างการสัมภาษณ์นายปูตินได้รับคำถามว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐถูกผู้นำยุโรปโน้มน้าวให้เปลี่ยนจุดยืนไปสนับสนุนยูเครนหรือไม่นายปูตินตั้งข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้โดยกล่าวว่านายทรัมป์เป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์เขาเสริมว่าสหรัฐได้เสนอข้อเสนอประนีประนอมกับรัสเซียซึ่งรัสเซียตอบว่าใช่เราเห็นด้วยในการประชุมสุดยอดที่มลรัฐอเลสกาของสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆของข้อเสนอดังกล่าวนายปูตินกล่าวด้วยว่าเขาคาดว่าทูตพิเศษของนายทรัมป์จะเดินทางเยือนรัสเซียและว่านายปูตินพร้อมที่จะดำเนินการเจรจาต่อไปคำกล่าวเหล่านี้ดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่การดึงนายทรัมป์ให้เข้าใกล้จุดยืนของรัสเซียมากขึ้นในขณะที่ยูเครนกำลังยกระดับปฏิบัติการทางทหารขณะเดียวกันแหล่งข่าวทางการทูตของรัสเซียเปิดเผยกับ NHK ว่ารัสเซียมีแนวโน้มที่จะไม่ไว้วางใจในทรัมป์มากขึ้นเรื่อยๆบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของญี่ปุ่นพบว่ายอดขายรถยนต์ใหม่ในจีนลดลงอย่างมากในเดือนพฤษภาคมโดยระบุว่าราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อตัวเลขดังกล่าวบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น4ใน5แห่งที่ขายรถยนต์ในจีนระบุว่ายอดขายรถยนต์ลดลงจากปีก่อนหน้าซูบารุมียอดขายลดลงร้อยละ 53.3 ขณะที่ฮอนด้ามียอดขายลดลงร้อยละ 48.6 ส่วนนิสสันมียอดขายลดลงร้อยละ 34.9 และโตโยต้าลดลงร้อยละ 31.7 มีเพียง Mazda เท่านั้นที่มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6ยอดขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในจีนขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศกำลังขยายตัวจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่18เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกถึงสิ่งที่ได้ประสบมาครับ
1: มีย่าช่างภาพเพิ่งกลับมาจากการไปถ่ายรูปในจังหวัดนางาโนะและตอนนี้อยู่ในห้องรับ

0: ที่บ้านคุณฮารุเล่าเรื่องการท่องเที่ยวให้ทำนักศึกษาจากเวียดนามและคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านฟังค่ะ
1: ฟังบทสนทนากันครับ
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: มาดูทีละบรรทัดครับ。
0: คุณฮารุพูดกับมิย่าว่า、
2: お帰りなさい。
1: ยินดีต้อนรับกลับค่ะ
2: นากาโนะはどうでしたか？
1: นากาโนะเป็นยังไงบ้างคะ
0: มิย่าตอบว่า
3: สนุก楽しかったです
1: สนุกมากค่ะ
3: 写真をたくさん撮りました
1: ถ่ายภาพเยอะแยะเลยค่ะ
3: それからお蕎麦も食べました
1: แล้วก็กินโซบะด้วยค่ะ
3: とても美味しかったです
1: อร่อยมากค่ะ
0: คุณฮารุพูดว่า
2: そうですか。
1: อย่างนั้นหรือคะ？
2: よかったですね。
1: ดีจังเลยนะคะ。
0: แล้วมิย่าก็พูดต่อ。
3: 長野の人はとても親切でした。
1: คน長野ใจดีมากค่ะ。
0: ทำบอกว่า
4: 楽しい旅行でしたね。
1: เป็นการท่องเที่ยวที่สนุกนะคะ。มาถึงสำนวนหลักประจำวันนี้ครับได้แก่สนุกมาก
3: สごく楽しかったです
1: มาดูทีละส่วนครับคำว่า
5: สごく
1: แปลว่ามากและ
5: 楽しかったです
1: แปลว่าสนุกโดยอยู่ในรูปอดีตครับจุดสำคัญประจำวันนี้คราวนี้เกี่ยวกับวิธีการพูดถึงเรื่องในอดีตครับและต่อไปนี้คือกรณีของคำคุณศัพท์และคำนามครับมาเริ่มที่คำคุณศัพท์อินะครับคำคุณศัพท์เหล่านี้ลงท้ายด้วยอิเช่นคำว่าสนุก
5: 楽しい
1: เมื่อจะผันเป็นรูปอดีตทำโดยแทนที่อิที่อยู่ท้ายสุดของคำคุณศัพท์อิด้วย
5: 買った
1: อย่างคำนี
5: ้楽しいです
1: สนุกเมื่อผันแล้วก็จะได้ว่า
5: 楽しかったです
1: สนุกที่อยู่ในรูปอดีตครับ
0: ฟังและพูดตามดูนะคะส่วนที่เป็นคัตตะออกเสียงปิดเป็นตัวสะกดที่ระหว่างคะกับตะค่ะ
5: 楽しかったですすごく楽しかったです
1: อีกตัวอย่างนึงมาจากบทสนทนาครับคือ
5: おいしかったです。
1: ซึ่งเป็นรูปอดีตของคำว่าอร่อย。
5: おいしいです。
1: และในทำนองเดียวกันกับ
5: よかったです。
1: นี่คือรูปอดีตของคำว่าดี。
5: いいです。
0: นี่เป็นการผันแบบพิเศษใช่ไหมคะ？คือรูปอดีตของอีผันเป็นよかったใช่ไหมคะ？
1: ถูกต้องครับ。ดังนั้นก็จะต้องจำคำนี้ไว้เป็นการเฉพาะนะครับ。ต่อไปคือคำคุณศัพท์ณและคำนามสำหรับคำเหล่านี้ผันโดยแทนที่ des ด้วย deshita ก็จะทำให้ประโยคอยู่ในรูปอดีตครับคำคุณศัพท์ na นี้นะครับเมื่อจะขยายคำนามจะมี na เพิ่มเข้าไปตรงก่อนหน้าติดกับคำนามคำนั้นเลยเช่นเมื่อคำว่าใจดีขยายคำนามก็จะกลายเป็น
5: shinsetsu na
1: เมื่ออยู่เดียวๆในประโยคก็จะเป็น
5: shinsetsu desu
1: การผัน
5: 親切です
1: ให้เป็นอดีตทำได้โดยแทนที่ des ด้วย deshita ก็จะได้ว่า
5: 親切でした
1: และเมื่อมีคำนามและมี des ตามมาด้วยอย่างเช่นเป็นการท่องเที่ยวที่สนุก
5: 楽しい旅行です
1: ก็สามารถเปลี่ยนประโยคให้เป็นอดีตโดยการแทนที่ส่วนท้ายสุดในลักษณะเดียวกันก็จะได้ว่า
5: 楽しい旅行でした
1: ทีนี้มาฟังบทสนทนาแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับ
4: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とても賑やかでした。
1: มาแยกประโยคดูความ

0: พูดซ้ำคำตอบต่อจากคำถามกันค่ะ
1: 大阪はどうでしたか?よかったです。とてもにぎやかでした。
2: ทีนี้ถึงคราวคุณผู้ฟังแสดงความรู้สึกอื่นๆนะครับสมมุติว่าเพิ่งกลับจากการไปเที่ยวที่ยอดเยี่ยมมากลองบอกคนอื่นว่ายอดเยี่ยมคำว่ายอดเยี่ยมเป็นคำคุณศัพท์อิพูดว่า
1: สุบาราชีสุบาราชี
2: เชิญครับ
3: สุบาราชิคัตตาเดส
2: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของคุณฮารุในบทสนทนาจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
4: おかえりなさい
2: สำนวน
1: おかえりなさい
2: แปลว่ายินดีต้อนรับกลับเป็นคำทักทายที่พูดให้แก่ผู้ที่เพิ่งกลับมาถึงสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนสนิทก็อาจพูดแบบเป็นกันเองแค่ว่า
1: おかえり
2: หรืออีกด้านหนึ่งพนักงานโรงแรมก็จะพูดทักทายแขกด้วยคำพูดที่เป็นทางการ
1: おかえりなさいませ。
0: ลองฟังการพูดของหลายๆคนดูค่ะ。
5: おかえりなさい。
6: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
2: เอาละครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ。
4: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
7: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
4: そうですか。よかったですね。
7: 長野の人はとても親切でした。
8: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
0: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของหมี่ย่าแล้วค่ะก็อย่างที่เราได้ฟังไปคือหมี่ย่าไปเที่ยวนางาโนะซึ่งห่างจากกรุงโตเกียวประมาณชั่วโมงครึ่งเมื่อโดยสารรถไฟชิงคันเซ็นและหัวข้อในวันนี้จึงได้แก่รถไฟชิงคันเซ็นค่ะ
2: คุณสุทธิพรเคยนั่งชิงคันเซ็นในญี่ปุ่นไหมครับ
0: เคยค่ะนั่งไปที่โอซาก้าค่ะชิงคันเซ็นมีหลายสายแตกต่างกันให้นั่งไปตามภูมิภาคต่างๆรูปลักษณ์การออกแบบและชื่อขบวนรถก็ต่างกันด้วยค่ะ
2: ครับรถไฟหัวกระสุนชิงคันเซ็นทำให้การเดินทางไปทุกประเทศสะดวกครับสามารถเดินทางไปยังเมืองหลักๆจากกรุงโตเกียวได้ด้วยชิงคันเซ็นโดยใช้เวลาสั้นๆนะครับเช่นจากโตเกียวไปเกียวโตใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเศษครับนั่งแล้วก็ชมวิวกินข้าวกล่องบ้างนอนพักผ่อนบ้างสะอาดรื่นรมย์ครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
0: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
2: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
10: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.